0: ีแล้วสมัคร
1: บีโลกุลาบันนาเอ๊นิกาให้ปุ้มบอลเอ็กเก้ายังตามยังไปยังเป
2: ้บีลาแต่ดีนิกามา
1: อีโอสุขภาพนะ